0: ำคัญสำคัญที่ว่าขิงลักเดียวหาป้อขิงยัง
1: ไผว่าหาลักจะเตือกบอกนักอานี่มันเป็นดิจังไผบ้าหาจ้างยัง
0: ระวังเนอะขิงอย่าโดน

0: ุยตะลุยเอาคิงจนตาย
1: ดีดีกว่าเอาปากันไปพอนางบอก
0: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังกูเรื่องหนังเตือกมาสิหายกันตาย

ไก่ต้องประดับด้าวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามผองชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรงแสง

ะเอาขาทางก้าวว่าแค้นง่อยกึดกึดลองกอยเลือกเอาตังใดบัวแก้วนั้นเกี้ยวหมากยำยำส่วนน้องบัวคำสัมปันอมเมืองอมย่อย

0: อยู่ในป่าช้าต่อให้เป็นปลาเน่าอยู่ในน้องต่อให้น้ำความที่อยู่ในร่อง
1: ฉันว่าเมื่อเราเจอกัน

0: ฟยเฟย
1: เฮ้ย
0: อันนี้ห้อยเกอไผ่พระเต็มกลางห้วงนี
1: ่ห้อยเกอเปิ้นมาขายของแป๊ะนะกะไอ
0: ้แป๊ะหยัง
1: เปิ้นมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นั่นจู้แม่น้อ
1: จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางห้วงหันห้อยเกอเปิ้นมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปะล่ำปะเหลือ
0: ขางกะว่าจะได้สูงมาเป็นเมียน่ะสูงหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตือก่อน
1: พอยังอายุเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: ี่เฟยบ่เดียวนี่ยังมางามละเก่าน้อ
1: ว่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โองามแต่ๆนะพี
2: ่ฮะบ่ได้นี่มึงจะมากินเหล้าก็จะมาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตวยอู้ตวยกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โหบ่เดียวนี้ไอ้เป็งขังเมียห้องเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันน่ะเลิก

0: ิดเพลงติดเลยบ่เลิกมีเรื่องบ่เลิกจะบึ้งเนอะ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เพง
0: มาม่วนขอรำวงกับเมียไอ
1: ้โหบัดนี้ไอ้เพงไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
0: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วน

0: หมอถ้าผมตายผมก็สั่งน้อยเน
1: อโอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงนะสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกับเนอแล้วขอหมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: อ้าจะตายอยู่ลำล่อยังมาขังเมียอยู่เออไอเปงขี้ไข่

0: ุกอย่าลืมฉันแล้วเนาะเราแอบยืนกอดเฉาอ้วงอย่าเห่าจะด่า
1: โอ้ปู่เมาจะได้ปลาล่ำปลาเหลือนั่นไปบ้านศพแต่ว่าข้าวมาปิกเด็กเนอะปิกมาเหี้ยบะเดียวกี่โมงกี่ยามได้หา
0: โอ้กะเมียจ๋าชูบังฮือข้าปิกเด็กข้าก็ปิกมาบัดเดียวนี่มันเป็นเมื่อเจ้ามันแจ้งละหรอ
1: วิบากหนาได้หัวขี้เหล้าหันแต่เพิ่นเลี้ยงกินเต้าได้บ่ปอมันยังมากินนึกมันตายใส่ปูใส่ล้วนเนี่ยฮะใกล้ใกล
0: ้ชูเฮ้ยชูบ่ถ้าจมถ้าเจ๋งข้าตอนนั้นนะถ้าข้าไปเอี่ยวหาไฟบัดดับข้าบัดเต้าใช่ชูนะชูบ่ได้ข้าเป็นผัวนะ

0: ั่งก่อนสิมีธุระอะไรหรือครับ
1: สวัสดีครับคุณปลัดคือว่าลุงจะมาทำบัตรเยาวชนนะ
0: ไม่ใช่ลุงเพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชน
1: เออนักชนเหมือนกันเนาะ
0: แล้วลุงชื่ออะไรล่ะ
1: คือว่าลุงเมานะ
0: ครับผมรู้แล้วว่าลุงเมาลุงชื่ออะไร
1: ก็ลุงเมานะ
0: ขอโทษนะครับลุงก็ลุงดื่มมาอย่างนี้ลุงไม่เมาได้ยังไงลุงจะมาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนนะผมถามชื่อลุงแล้วลุงก็ไม่ยอมบอกแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลุงชื่ออะไร
1: เว้ยก็ลุงนี่นะชื่อนายเมานามฉกุลณ
0: ณอะไรล่ะลุงณเชียงใหม่หรือณลำพูน
1: ปัจจัยณโมตชะนะโอ้ย
0: เอองั้นเหรอ

0: ป็นประตูห้องน้ำอีกขอโทษขอโทษ
1: กูเมาเฮ้ยข้าว่าเฮาสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันถึงมาได้แล้วละกันวันนี้เลิกกันวันนี้มีหยังแบ่งกันเหียพาคนปกมาทางไหนไปทางนั้นไป
0: กำเดียวก่อนละบ่ได้จั่วถามเก็กเอ็ดเก้าเฉียเฉากับพัดวันนี้วันเฉียละเมียบ่ได้

0: วัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาปอวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟัง

0: พอฮันบวกเกียงกันน่ะ
1: มันแล้วเราตัว
0: อ๋อบัดเดียวตัวบาไปขายจะขายละกะตัว
1: บัดเดียวเพิ่นมาไปแล้วเราตัวเพิ่นอายเล็บอยู่หมดแล้ว
0: แล้วตัวจะไปที่ไหนน่ะตัว
1: เพิ่นว่าจะไปดูหนังรอบลิกไนท์แล้วเพิ่นจะไปคลิกนิกตัว
0: ฮ่อดูหนังรอบลิกไนท์โอ้อันนี้ไผอ่ะแฟนตัวกะ
1: แม่นแล้วล่ะตัวเพิ่นเลยแนะนำมึงฮู้จักให้เลยเน้อทอม The Friend of the บัวเกียง
2: ฮะอีบัวเกียงมึงแม่นอย่างนี้น่ะกูเสาะหาเมืองแผ่นดินพอจะปีนน่ะฮะ
1: แม่มาอย่างเนี้ย
2: ว่ามึงไปแปะจักใครเพิ่นไว้เป็นเบิกเบิกเบิกไปข้าใจไปจัดการเรื่องจักใครอย่าก่อน
1: เพิ่นกำลังจะไอรับอยู่กันอยู่แม
2: ่ไปน่ะบอกว่าไปจะมาไอรับอยู่รับเยอะอย่างข้าใจปิกบ้านปิกบ้าน
1: ทอมปิดโกแบกแล้วนะ I love you
2: ปิกบ้านนะโอ้ย

0: กินข้าว
1: เออครับเลยแกงยังละ
0: น้ำพี่ค้ากับแกงนอนี
1: ่เอ้ากินโต๊ะเอ้ยพ่อมึงต้องมาให้ดีนะอันน้ำพี่มึงแกงยำหัวหน่อม
0: ถ้าจะลาบกินก็ตะกี้เอาหันใจมูลมาเก็บพับไข่ถึงหอมดวนอยู่หรอก
1: ฮะลาบกะเป็งเฮ้ยอันกินข้าวเลยยังลูกพักกับมามีเถอะก้าแ
0: กเอออีป่อนี่ถึงเกินนะคนกินน้ำพริกนี่ว่าต้องบ่ดีบ่ดีว่ากินจิ้นลาบนี่บ่เป็นหยังทายาพ่องเต้าป
1: ่อไปว่าอันกาของมักลุยล่ะก็มาตึกเขานี่พ่อมึงไล่เข้าถึงตัวเลยล่ะ
0: เออคนเฮาแห้ง

0: โอ้ป้าเอ้ยมาสร้างอย่างในสวนป้านี่ขวดขวดอะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงวัวไปอะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกล้วยไม่ใช่พี่นุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าพริกนุ่มบักเขือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบัดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โหป้าเอ้ยมาเดี๋ยวเนี่ยหญ้าออกหน่อยเป็นพริกนุ่มบักเขือกันนี่อย่างอี้นะไปอู้กันบ้านแก่พุ่นเด้อป้าเอ้ย
1: เออนั่นเตอะบัดได้กินข้าวงายแถมแล้วย้อนพริกนุ่มกับบักเขือเนี่ยเอ้ย

0: สมัยลั่นเนอร์เมาเหล้าโหขึ้นกองหล่องกองนี่นะใครรู้เลือดในปากก้า
1: ชูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนาะฮะพอกลางหลังนี่ลายพุ้ยนะวะเนาะ
0: กลางหลังลายพุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเผือกนี่แล้วบังหันกัน
0: สลิดเอาสก

0: กองสมจิบฝันเฮ้ยจะพากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมีดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: พัดเฮ้ยต้องบ่ใจตันเหมือนขานเนอฟังคำทำกินพริกดำกับเขาฟังคำขีดเราต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนอ
0: ตัวบ่หู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ทั้งหน้าเวิร์กเวิร์กแล้วเนอไอ้เนอ

อนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอาลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาให้จัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก้านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: ว่าปอไปเอามาแถมวันพุกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: พี่น้อย

0: เจ้าขอยืมสตางค์ลุงโม่สัก500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างสตางค์500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไง
0: เฮาเอาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงไปเหี้ยล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกำนี้เฮาตึงบ่จัดกันซ้ำแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำบ่ยานเปิ้นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักจะตายนะไม่เล่นกับอุ้ยเพช
1: ไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็จอปัญหาอะไรเอ่ยกันนะกะตาอุ้ยนออะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสิตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้าบันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: ที่สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้อันมันเป็นป่าหยังอ
0: ๋อก็ปราจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแข็งข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดป่าระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไหนจะเป็นควันบึ้งๆเนอะมึงเนอะ

0: ันต่อไปตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งก็ต่อไปอัดจะถามว่าปลาอะไรยาวที่สุด
1: ก็ปลาไหลสิตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่สุดต้องปานาธิปาตาเวรมณีทิฆาพทังชมาธิยามิ
1: เอ๊ะตานี่ก็ยนเป็นเหมือนกันนะ
0: บ่าจ่ายยนคนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได
0: ้ปะมันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเตื่อ
1: มีสิตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคุณตานมเน็ม
0: โอ้ยนี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนตเต้ป่ะแต่เดี๋ยวกูบ่ฮื้อตังชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนอะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้อ่านก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนเอาม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม้ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำให้ตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: ปองปึงว่าเล่นกับแมวแมวปอกตา

เล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับฉากฉากโกหัวอันนี้มันเหลือชาโคกกว่ารุ่นแหน่แก่บ่ไปกูจะไปตักคนเดียวก็ได้มางอไผ่ชักคน

0: ้คุณเฮาบ่เดียวบ่โอ้ยตายง่ายตายได้แต่ขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนับห้องนี่กะ
0: ยิ่งยงนั่นก็จะมีไผแฮม
1: ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็ตะว่าเออวันนั้นน่ะไปเล่นดนตรีเพียงว่าเป้าอ่ะเพ้อโอเออ่ะแฮ่ก็ไปลูกนักเลงร้อนๆน่ะคิดว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตโตโตขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำ11ไว้อ่ะ
1: ต้องมันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกันน่ะ
0: ยิ่งยงมันก็นักเลงเหมือนลูกมันบ่ถอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิงฟ้ามือกำ11ว่านัดไปจั่วเอาเก้ามาว่าตายอ่ะกระบะ
1: เออนั่นบัตตากุข่าวเพื่อเล่นไพ่ปอกเด้งกับบอกบัตตาโว

0: คิงน่ะก็ไปกูมบาดมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มากตายว่ะ
1: ว่าไปเลยแต่ว่ายังไปตามขันเข้าอยู่หรอกเพื่อนยังปั่นศีลปั่นป้อนเฮืออยู
0: ่แต่เป็นหมาตั
1: วบาปจะครบหัวเลยเนี่ยตุลุงตายไปแล้วกะ
0: บาดใจนะก็มากตายตุลุงไปอิง
1: เออไอตากุข้าวแหมละเออบ่พายแม่

0: พระธรรมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: จะหายยังไงจ๊ะ
0: ก็ก่อนที่จะถึงตังโก้งที่จะเข้าชอปาพะนะบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอ่ะวิ่งมาแม้ฮากอ่ะสมมุติรถ10ล้อนะย่ามา150พุ่นน่ะก้าโอ้โธ่ก็รถเครื่องน่ะก้าเอาลูกมันซ้อนเหี่ยไปชงเอาเฮียนน่ะชดออกซอยมาบิดมาแม้ฮากนะ
1: เป็นอย่าได้มันโจรน่ะก้าบะตาโอ้ยอินดูละอ่อนฮะอย่าเหลียวแฟ่นแหยก้าม
0: าโจรปะลุ่นด้วยกันเป็นหล่องใต้ลุ่มๆอ่ะก้า
1: หือมาตาบะตาไปอย่าตับแล้วเนาะ

0: ามีหั่นองค์นะบะเป็นพระบะเก่าหามขนาดอ่ะ
1: มันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือ
0: กอก3ชีวันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวดูวิทยุก็ลงดูดังเหมือนจะตายขี้ยังพ่อบ่ฮู
1: ้บ่ฮู้หรอข่าวอะยังอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนโดยสารตายเป็นสาวปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแตะพ่อแฮมเป็นยังชะยังบ่เฮ้ย
1: โอ้พ่อคิงนั่งทั้งไทยอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปที่ไหน
1: ไอ้ตาไอ้ตาคิงอู้ยังเอี้ยเกยตากไงถึงยืนก่อ
0: เอ้ยแต่หายังลบตันอยู่

I'm gonna

0: วัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาโปวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับรักแฟนรายการเข้าสู่รายการสมมวลจนฟังในชั่วโมงที่2ป๊อปพระสันครับยังคงทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ณช่วงเวลานี้นะครับบ่าย2โมงถึงบ่าย3นะครับผมในชั่วโมงแรกนั้นเราได้รับฟังสอกันผ่านไปนะครับซึ่งก็เป็นสอแบบมะเกานะครับผู้รับฟังแล้วก็ในชั่วโมงที่2นี้เป็นสอเพลงนะครับซึ่งก็เอาทั้งของเก่าและของใหม่นะครับมาผสมผสานกันเพื่อได้รับฟังกันในรูปแบบของดนตรีนะครับนั่นก็คือสอสตริงนั่นเองครับผู้รับฟังฮะทางวิทยุล้านนา 97.5 เมกะเฮิรตซ์ครับผมหรือทางระบบอินเทอร์เน็ตก็ www.cm77.com ครับหากว่าคุณผู้ฟังนะครับเนาะอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนะครับเพลงซอนะครับพื้นบ้านล้านนาก็เข้ามาฟังอย่างคลื่นนี้นะครับวิทยุล้านนาเขามีผู้ฟังกันนะครับเนาะหลายช่วงรายการนะครับคุณผู้ฟังนะครับจะว่ามีเฉพาะในช่วงสมมติจนฟังแต่อันนะครับในช่วงอื่นๆนี่เขาก็ยังคงมีซอมีเพลงกำเมืองหรือมีเนื้อหาสาระอื่นๆให้ฟังกันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะเน้นเป็นพิเศษว่าเราจะเปิดเพลงซอให้ฟังครับในชั่วโมงที่2เนาะในชั่วโมงแรกนั้นก็ เป็นเรื่องราวเพิ่มเติมบางทีก็เป็นเรื่องราวของซอแบบปีซอธรรมะซอขึ้นบ้านใหม่ก็ดีซอห้ามการห้ามงานก็ดีนะครับผมแต่ในชั่วโมงที่2นี้นะครับเป็นจังหวะโจ๊ะๆนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้แบบผ่อนคลายนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปฟังเพลงกันต่อไปเลยดีกว่านะครับ

ครับก็ได้รับฟังกันผ่านไปนั่นก็คือเพลงซอตี้ชื่อว่าคนเล่นหวยครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นทำนองซอตั้งเจียงใหม่แล้วก็ยังมีกายเจียงแสนและมีจะปุบางส่วนนะครับคุณผู้ฟังฮะก็ซอโดยจังซอละลายท่านนะครับมีพ่อครูดวงจันทร์วิโรจน์นะครับหรือว่าพ่อครูดวงจันทร์ต้องสลานั่นเองครับผมแม่ครูวันนาสันทรายนะครับแล้วก็ยังมีไอ้สีมาสันโปงนะครับไอ้ปูนะครับผมไอ้ประดิษฐ์เพียงฟักเป่านะครับรวมถึงต่างคำนวยแม่แจ่มโดยพงเพชรนะครับผมแล้วก็จังสอแห่งหลายท่านนะครับผู้ฟังก็ได้รับไม่รับฟังกันในรูปแบบของสอในทำนองตั้งเจียงใหม่นะครับคนเล่นหวยซึ่งหลายๆคนก็ชื่นชอบนะครับว่าเอ๊ะในกระฝันกันที่ผ่านมานี้ฝันเรื่องราวอะไรอย่างกันนะครับแล้วก็มาแต่งหวยนะครับผู้ฟังฮะเพื่อนะครับเนาะนะคือหันถึงวิถีชีวิตของเจ้าบ้านนะครับหรือว่าวิถีชีวิตของคนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็คงหนีจะบอบป้นในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทุกวันที่1ทุกวันที่16วันหวยออกนะครับคุณฟังเขาปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับว่ามันบ่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแต่เขาก็ต้องแยกอย่างใดล่ะนะครับคุณฟังถึงจะคือมันลดน้อยถอยลงเล่นหมอกปะให้พอดีเล่นหมอกม่วนหรือว่าจะอย่างใดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของคุณผู้ฟังกันละกันนะครับเนาะก็ผ่านกันไปนะครับเราสำหรับเสียงเจ้าเสียงสอนะครับผมในเพลงที่ว่าคนเล่นหวยครับผมไปฟังกันต่อดีกว่านะครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลากับมิตรรักแฟนซอม่วนจนฟังครับ

0: ช่วงนี้ก็ผ่านกันไป2ผลงานเพลงนะครับเพลงที่กำลังจบลงไปนี้นะครับก็ขับร้องโดยพี่จันทราลายครามนะครับผมเนาะที่เรามีหลายอย่างนะครับคุณผู้ฟังเนาะแล้วแต่นะครับว่าจะเป็นอย่างใดพ้องเขาจะไปเจอประเภทไหนนะครับซึ่งก็ซอในทํานองละไม้นะครับเนาะนํามาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก่อนหน้านั้นนะครับปุ๊ดซิเลนมาแล้วนะครับผมในแนวเสียงของคุณยิ่งยงยอดบัวงามนั่นเองนะครับในทํานองซอเพลงเงี้ยวครับคุณผู้ฟังนะครับเขาก็ลองสังเกตดูว่าความแตกต่างนะครับของซอแต่ละระบำแต่ละทำนองนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนหรือว่าคนที่ฮัตซอใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ควรที่จะนะครับรู้ถึงข้อแตกต่างของระบำซอต่างๆนะครับแต่ละทำนองเนี่ยเป็นกันอย่างไรนะครับถ้าจะสังเกตดูว่านะครับคุณฟังถ้าซอทำนองละไม้เนี่ยนะครับเขาจะจังซอมันจะมีคำว่าจิมและน้องจิมและน้องอย่างนะฮะต่อท้ายอันนี้คือจะเป็นละไม้แต่ถ้าเมื่อใดทำงานมิแถมกรรมนายเจ้าแม่นายนี้นะครับสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นเพลงเงี้ยวนั่นเองนะครับผมเนาะก็มีทำนองซอเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณอยู่10ปลายนะครับคุณฟังที่ซออยู่ในปัจจุบันแล้วก็ที่นะครับห่างหายไปก็มีหลายทำนองอยู่เหมือนกันนะครับผมซอในทำนองตั้งเชียงใหม่นะครับก็จะได้ยินที่เริ่มตั้งเก้ากันพระจายก็จะขึ้นว่าหลอนไม่ยิงก็จะขึ้นว่านายยามโยงอย่างต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นทำนองซอตั้งเชียงใหม่ก็นะครับสังเกตความแตกต่างดูกันละกันเนาะสำหรับท่านที่นะครับฟังเพลงซอหรือว่าฟังซอกันเนี่ยนะครับเนื้อหาสาระนะครับก็มันก็แล้วแต่กาละแล้วก็แล้วแต่เวลานะครับคุณฟังว่าเพื่อนจะใช้ซอในช่วงไหนแบบไหนนะครับจังซอเพื่อนก็จะหยิบยกขึ้นมานะครับแต่ละทำนองซึ่งไม่ใช่ว่าจะซอกันได
1: ้ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: ปี่มาแจ้งเฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่ยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลอกเครื่องเหตุการณ์ฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: ท้าไปไหนมาพอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้ะแม่
0: จันท่าเอ้ยพอปีมือของเต๋อป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันท่านี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บจังใดลูกเหลือกรรมนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิ้นอาซายพวกแซตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

กำแล้วนอนตุยบัวแก้วสักคราโอ้นารีหัวมีแต่หาวขอลาแล้วบัวแก้วบัวคำ